เช่นเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลอีพระบาทการลบอันนี้พระบาทเทรเวนวันดูและเอเวอร์บอดี้จำเป็นดูมดิเจนนกวันดิ้งโอเวอร์นอว่ามิกมดัมไบรน์เชมมิกชั่นที่นั่นปัจจัลโนกูดเวย์ดิเจนเวิร์ดคดีอากลมแฟมิลี่อันดิเมสติกฟาเลอร์ดิเจนเวิร์ดบลังอาวันเอเนบอรี่นอตเฟลมบัดยูดิเจนบลาวันเจยูจุมบัดโนกูดเวิร์ดเทรเวนเทรเวนเวย์เจกลมดิเจนเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลดูบ้านมอยูโลกมาบลา www.gov.au/cursivecontrol AWR talking. TNWA Government Message. Station Sponsor.